0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ตัวเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงใจลูกตุ๋มกลับหน่อยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกา 2 ชั่วโมงโดยประมาณ

ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอการเพลงมอความสุขให้กับทุกทุกท่านฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยกับท่านงานเพลงถึงกลางกลางฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังคำว่าครึ่งครึ่งกลางกลางนะครับนะหรือว่าไม่เต็มทีนั่นเองครับนะนี่ก็ไม่ถึงว่าถ้าการทำงานนี่ครับท่านผู้ฟังก็คาดความตั้งใจครับทำแล้วก็ไม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างแท้จริงว่ากันปนันครับนะทำงานหรือทำภารกิจอะไรก็ตามแบบข้อไปตีครับเมื่อทำแล้วไม่ทำให้สำเร็จแท้จริงครับตามเป้าหมายอันนี้การชงพ้นในงานออกมาไม่สมบูรณ์นะผลลัพธ์ก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการกับท่านผู้กองนะครึ่งครึ่งกลางกลางกับงานเพลงก้องเอกใจสีวิจัยกับนะโมโลกับโมโลไอชุดชุดโลกับโลไอชุดชุดได้ทำมากินได้วางขันปนันกับนะครับช่วงแรกของรายการกับท่านผู้กองมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้กว้างวันนี้กับสัปดาห์นะวันจันทร์ครับนะ17 สิงหาคม 2569ขอบคุณมากๆครับท่านผู้กองที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยาในตู้กันก็มาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนในตันดักครับนะเริ่มกันด้วยใช่เลยครับวันนี้ผีเศร้าจากอำเภอสิงห์นครใช่ที่ซ่องหนองชายนี่ก็อำเภอสิงห์นครเช่นเดียวกันชนใช่ที่ซ้ำวันนี้ปีนู่นครับอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายครับไซติซีครับนะคุณพี่เป็นและคุณพี่นงครับอยู่ส่วนตูนตำบลโครุบจางขอบคุณถูกเสียงถูกซ้ายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจและแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบมอบให้กับคนที่ท่านรักมอบกันเลยเรื่องงานเพลงใหญ่รอกันจ้าถ้ากันนานก็ให้ความสุขจงเป็นก้องถูกถูกฐานครับนาปีเจ้าสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงก้องชัยยามิตรชัยองค์เดียวในโลกและกระต้อกันโดยงานเพลงที่ส่องของเบาธนากรวอนชาวไทยอีกส่องงานเพลงมอบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงก้องบ้าวธนากรครับนะกับบอนชาวไทยขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะพี่เศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังก็เวลากันสักครู่ครับมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองข้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงรางเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองยังไงบริการครับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับสู่นกซ่องซี่อาฮกตองอาร์ก็ฮกครับตัวไปได้ครับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ่องกล้าที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการทั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนะปายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้กับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนาทีอามยางยนต์ล้อแม็กซ่องกล้าถนน30 เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าศูนย์เก่าอกเก่าซ่องอาหาซ่ามอกซ่ามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนานเดินทางมาถึงคุณหนองชายอยู่ที่อำเภอซึ่งอนาคตกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กระเบ้าบลูโพที่มาลูกเกียรติว่าคำการผู้กองที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องเน่เน่ติซักครับนะกับงานเพลงเศร้างามละโนดและก็โตกันด้วยเอกชัยศรีวิจัยพี่ล้วงโลกเด็กอีกสองงานเพลงมองความสุข

กราบงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยพี่ล้วงโลกเด็กกลับนะขอบคุณขอบคุณมากๆคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณไปยังทีมงานมอราชพัฒน์ช่องกล้าครับนะซึ่งนำโดยคุณน้องตาลพี่นกครับนะและคุณน้องย่ามครับนะที่ได้เชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจัดให้นะครับนะเรื่องของงานเพลงจะไม่ก่อยท่าอาจารย์นานครับนะตอนนี้มามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันโตครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำจาครับนะมอบให้กับอามยางยนต์โลแม็กสงขลาแล้วก็ในชังเวกชังกลึงครับนะอยู่ซอยกาวถนนไทรบุรีคุณยายเนี้ยวครับอยู่ชุมชนร่มวังเช่นเดียวกันและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยามอบงานเพลงนี้ให้ก็แล้วกันเมียไม่มาเมียไม่มีครับนะอ่านเพลงก้องนุ่มแก่นใจลายมังกรผ่อนสักทรงแสงนั่นแหละอ่านเพลงติดส้มก้องนั่งยิ้มเศร้าวันโซ่พร้อมหน่อยครับนะหยกผัวให้เมียหน่อยครับอีกส่วนงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆครับนะพี่นุ่นชุมชนสมวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์โรงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357ที่หาที่ที่ช่องที่5ครับนะตู้ไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอกอดเวลุนนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางท่านผู้กวางถือกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใส่กล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่าให้ฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ได้เลยครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไข่นี่ครับนะไปซ่าติดให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะกระปรานไทรบุรีการยางถนนไทรบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับหลับสมัครพนักงานทำบัญชีครับนะ1ตำแหน่งครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรเบอร์นี้ครับ07413ส่งถามชุนหรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทรบุรีการยางถนนไทรบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรครับพระครูสวัสดิ์ประสาทครับนะหรือว่าตาล่วงจางและพระปลุมวชิราวชิระเมธาจารย์ครับนะล่วงหลวงอิมครับนะนาวัดกาเทศชลทีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาครับวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสและเวลาไปรวมตามวันเวลากันได้ครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาต้ากันนานครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญคุณพี่นงครับอยู่ส่วนตูนครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของเบียร์วรบุตรครับนะบุปเปสันนิวาสชวนพี่นงครับสุรพลสมบัติเจริญครับดาซาเวียงจันทร์อีกสองงานเพลงมองความสุขใน

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับนะเศร้าเวียงจันทร์ขอบคุณมากมากพี่เพ็ญและคุณพี่นงกับนายุส้นตูนที่ได้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันขอบคุณไปยังพี่พรครับนะอยู่ถนนราชติด1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาและพี่โยนะปากูลบ้านบางด้านที่ได้เสริมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาครับนะแล้วก็นุ่มบ่อเตยครับนะขอบคุณมากๆครับนะกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาถ้ากันนานมาถึงคุณหนองตาลและทีมงานมอราชภัฏช่องกล้าครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำจ่าบอกว่ามอบให้กับคุณพี่น้อยกับถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะกว้างกันเลยดีกว่าอย่ารกจาถ้ากันนานงานเพลงกองออดโฟเอสครับนะรักอันตรายครับมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยครับเป็นโสดให้เช่าได้คล้องครับหมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีกับนะคุณน้องตาลมอราชพัฒน์ชงกล้าเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะเวลา12นาฬิกากับอีก1นาทีครับท่านผู้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกราพมวิทยาแจ้งมานี่จึงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับนะไม่ว่านักร้องยิ่งนักร้องชายเพลงเก่าเพลงเมื่อไงครับนะท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนโทรกันแนะนำกันเข้ามาได้ไม่หลีกนี้ครับ074-81-055ครับนะซ้ำย้ำอีกทีครับ074-81-055ขอบคุณมากมากครับนะโอโซมายกาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะและยังให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุโสมายกาจวิทย์บ้านบางนานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองชงคราชุนอกซ่องซีอาฮกตองอาระกอฮกครับนะตัวไว้ได้ครับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์ทรงคราที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องง่ายบริการตั้งทุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังง่ายบริการครับนาปลายางโดยเฉพาะยางหญิงปลาแบบใหญ่ใหม่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์โลแม็กซ์ทรงคราถนนช่ำที่เม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองทรงคราศูนย์เก่าอกเก่าทรงอาหาสามอกสามโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน้าน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อยังอยู่เทมอราชภัฏทรงคราครับนะคุณพี่นกให้กินแนะนำงานเพลงของดาว

้องเจ้ายิ่งลูกถุงครับฝนธนสุนทรรักชะเลวรักไกลไม่ได้หมอบความสุขไงกับทุกๆฝันฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานยังอยู่แต่มอราชพัฒน์ชมครับคุณลุงยามกับไอ้เกดแนะนำกันเข้ามาหน้าลมกับชัยยัดชัยชนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประกวางงานเพลงก้องพองซี่วรนุชกับนานาแรงนงกรักขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณนงตาลและทีมงานมอราชาพัฒน์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกและลุงยามขอบคุณครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองท่องคล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามเยอะคอดเวลุนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการรังการค่าไอฟีจัดปีเต็มเลยทีเดียวครับนะติดตั้งไอฟีเลยไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับนะไปจ้าติดได้ทันฟรีถึงทีแล้วถึงบ้านเลยทีเดียวกลับนะโทรกันเข้ามาได้ครับร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองช่องคล้าครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราครับท่านผู้กังท่านใดสนใจโทรสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่074313ช่องสามศูนย์หรือจะสมัครกันโดยตรงที่ร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะก็เชิญหลวงพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประสาทตาล่วงจางและพระพรมวชิระเมธาจารย์หรือว่าล่วงอิมล่วงลุงอิมครับนะนาวัดกาเทศชลทีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนครับนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสมีเวลาไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมอมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตครับนามาถึงนุ่มบ่อเตยครับอยู่อำเภอสิงห์นครกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคนเทเลนท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะฟังกันเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงเปิดใจโซโวแล้วต่อกันด้วยสมพงษ์วงลูกค้าหลักแกงครับ

ครับท่านผู้กว่างงานเพลงก้องส้มวงวงลูกครับหลักแกงครับนะขอบคุณมากมากนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์งานนครให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างฟังงานเพลงกันต่ออย่ารอกันจ่าจ้ากันนานครับนามาถึงคุณปีพลครับอยู่ถนนราชดำเนินหนึ่งซอยจิบที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงกันเข้ามางานเพลงก้องการแก้วสุพรรณครับสวรรค์ชาวนาและกระต่อกันด้วยร้อยไทยแปลอีกส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องการแก้วสุพรรณกับนาร้อยไทยแปรขอบคุณมากมากครับนาคุณพิพลถนนราตุทิศหนึ่งถอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้ช่อไม้กาตวิทย์บ้านบางนั้นที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล่องแล้วก็ยังให้บริการครับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาตวิทย์บ้านบางด่านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนออกซ่องซี่6ตรง5แล้วก็6ครับนาโทรไปได้กับที่อุตสมัยกาตวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยลอแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เซนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่บ้านจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกระไดที่อ้ำยังยลอแม็กสงขลาถนนช่ำชิเม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาชุนเก่าอกเก่าส่องอาหารสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน้าหน่วยหนองอ้ำกับท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงบ้านบางด้านครับพี่โยปากูลแนะนำงานเพลงหวานๆครับนะงานเพลงก้องไกลกับก้องทุนทองใจควงกันเลยย้ายโรคกัญชาท่ากันนานงานเพลงรักฟังใจไปฟัง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆกับนาจากองเสื้อโอลิมปิกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างจบไปกับนางงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาครับคอยพีที่นนท์ไทยก่อนหน้านี้ก็คือคนขี้อายกับพนมนพพรขอบคุณมากๆจากก้องเสื้อโอลิมปิกครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยาะติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามาที่42 45โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำยอกอดเวลุนเนียวพลัดครับบริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใช้กองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟีจัดปีเต็มครับนะติดตั้งไอฟีด้วยครับท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายครับนะไปซ่าติดไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวร้านไทยบริการยางถนนไทยบริอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราครับท่านผู้กองท่านใดสนใจเบอร์นี้กับโทรไปสอบถามรายละเอียดกันได้0733132300หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทยบริการยางถนนไทยบริอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัฒน์ประชาติตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือว่าล่วงลุงอิมครับนวัดกระเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนครับนะพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสเวลาก็ไปรวมตามวันเวลาดังกล่าวกันได้ครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะแนะนำมาจากชมรมรักสุขภาพสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับแนะนำงานเพลงก้องซ่อนสิ้นใจกับผู้บ่าวเลี่ยนบาทกับหมอความสุขให้กับทุกๆฐานควังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

มาถึงกับดาสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องหนึ่งครับนะขอบคุณคุณพระไม้คณาทองท่านผู้อำนวยการสถานีสำหรับวันนี้คำบทหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็อภัยครับนะเวลาก็มดก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปครับจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีและก็มีความสุขครับนะกระผมวิทยาเส

0: เดิมทีกีฬาแข่งหมามีแต่ในเมืองนอกบัดนี้ผมได้นำมาจัดแข่งขึ้นในเมืองไทยแล้วล่ะครับ
1: จัดสนามแข่งที่ไหนครับ
0: ที่สนามบ้านหนองหมาวอนู่นน่ะ
1: เออดีผมชอบผมจะได้เล่นหมาให้เต็มที่เลยครับ
0: คุณชอบเล่นหมาเหรอครับ
1: เฮ้ย
0: บ้านคุณมีหมาหรือเปล่าครับ
1: มีครับมีครับไอ้เขียวอีด่างอีดำอีแดงไอ้ด่วนอีนวลโอ้โหผมมีเยอะแยะครับ
0: คุณจะส่งหมาแข่งต้องฝึกหมาให้รู้จักวิ่งนะครับ
1: เออไอ้ฝึกหมาเขาฝึกยังไงครับ
0: เช้าขึ้นคุณก็ต้องพาหมาออกวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งกับหมาก ินข้าวก็ต้องกินกับหมานอนคุณก็ต้องนอนกับหมา
1: โอ้โหฝ่ายจะได้ลงแข่งเนี่ยหน้าผมไม่เหมือนหมาเลยครับ
0: จะไปรู้คุณเหรอ

0: สำหรับเที่ยวแรกเป็นการเปิดประเดิมสนามเราจะปล่อยหมาออกวิ่งทีละ8ตัวใครจะแทงหมาตัวไหนรีบซื้อบัตรซะ
1: โอ้ยข่อยก็แทงหมาข่อยได้แล้วหมาอีแดงข่อยแล้ว
2: ผมซื้อวินไว้20ใบถ้าเข้าหน้าดูครับ
0: ตอนนี้เราจะให้หมาแต่ละเบอร์เดินโชว์ตัวก่อนดีไหม
1: ดีครับดีครับ
0: นั่นอีแดงเบอร์1อีดำเบอร์2ไอ้ด่างเบอร์3อีดอกเบอร์4อ้าวๆๆไอ้เขียวแยกเขียวใสขาวว้ากัดกันซะแล้วเอาละได้เวลาปล่อยหมาออกจากซอสตาร์ทแล้วเตรียมวิ่ง

0: ตอนนี้หมาเริ่มออกวิ่งแล้วไอ้เขียววิ่งนำออกไปไอ้ขาววิ่งไล่มาติดๆไอ้ดำเข้ามาชิดกัดติดที่ใบหูอีแดงแซงแล้วครับอีแดงแซงแล้วอ้าวอีดอกยืนขาทางเอ๊ะไอ้ด่างแวะยืนยกขาข้างสนามไม่รู้ว่าทำอะไรตอนนี้อีแดงกับอีดอกวิ่งออกข้างสนามไปแล้วครับพวกตัวผู้เลยวิ่งตามออกหมดเลยวิ่งไปหมดเลยแล้วครับ
1: โอ้ยจะเป็นลมไม่มีตัวไหนวิ่งต่อเลยครับเสียหมาหมดเลย

0: การแข่งม้าเท่านี้ปรากฏว่าไม่มีตัวไหนวิ่งเข้าป้ายชนะทั้งที่เป้าล่อคือกระต่ายเลื่อนไปถึงแล้ว
1: ทำอย่างไรดีล่ะครับมันถึงจะยอมวิ่งในเที่ยวที่หลังนี่นะครับ
0: ปัญหามันมีอยู่ว่าเพราะว่ามีหมาตัวเมียร่วมแข่งด้วยเราจะต้องแก้ไข
1: แก้ยังไงดีครับ
0: ง่ายมากเราจะต้องเอากระจับมาผูกปิดก้นตัวเมียไว้ให้หมดทุกตัว
1: ดีด
0: ีแล้วคุณที่เสียหมาในเที่ยวนี้อย่าเสียใจนะครับมื้อกลางวันนี้ทางสนามจะเลี้ยงอาหารคุณคือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
1: ลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นหมูครับ
0: ก็ลูกชิ้นเนื้อของอีแดงกับอีดอกที่วิ่งแหกคอกออกข้างสนามนั่นแหละ
2: โอ้ให้เจ้ากินผู้เดียวซะ
1: กินหมา
2: คอยว่ากินดอกลูกชิ้นหมาเนี่ย

ในยุคนั้นเพลงนี้สมัยนั้นเขาก็เรียกกันว่าเพลงบ่ฮู้ว่ามีคู่แล้วเพราะว่านึกชื่อเพลงไม่ออกนะของศรีไพรลูกราชบุรีตอนหลังมากลายมาเป็นขอโทษทีนะครับเรียนดาราน้อยก็บอกยกโทษให้ไม่ถือโทษก็เป็นเพลงที่ศรีไพรลูกราชบุรีคนดีของแม่หรือแม่สะเดาบ้านนาอุตรดิตอิตรดุจนะสิทธิ์จุลพลนะครับเป็นผู้ขับร้องกันในยุคนั้นเป็นเพลงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ส่วนเพลงแรกที่สอสมิงไพรได้ส่งเพลงเข้ามาก็คือเพลงของรุ่งโพธารามนะครับชื่อเพลงแข่งดวงนะสมัยนั้นก็เรียกว่ามีภาพยนตร์เรื่องดวงของเปียกโปสเตอร์นะเป็นนางใหญ่รุ่งโพธารามนะแล้วก็ศรีไพรลูกราชบุรีนะครับสองเพลงนี้ก็ขอบคุณเข้ามาจากสอสมิงไพรฟังอยู่ที่ VR Radio 88.75 ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2019นะครับครับผู้นานของนักร้องลูกทุ่งเป็นทหารลูกทุ่งรุ่งโพธารามนักร้องที่มีเพลงหลายเพลงทีเดียวนะครับถึงจะไม่มากแต่เพลงดังในยุค2011-12นั้นก็เรียกว่าเป็นเพลงยอดฮิตกันอยู่ในยุคนั้นเพลงสนุกกันสนุกฟังกันได้ดีหรือว่าจะเป็นเพลงที่ฟังเอามันนี่ก็ได้สำหรับทางด้านรุ่งโพธารามนะครับก็มีลาสาวโพธารามละนะเป็นเพลงที่นำมาวางเพลในจังหวัดราชบุรีนะครับมาร้อยเพลงเป็นทหารหนุ่มขอราไปรบสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะโดยเฉพาะเพลงพัฒนาลมโชยนะก็เรียกว่าคุ้นกันดีนะครับสนุกสนุกก็เป็นนักร้องที่เป็นทหารนะเคยผ่านสงครามเวียดนามกันมาแล้วนะครับสำหรับรุ่งโพธารามเพชรโพธารามนี่ก็อยู่บ้านเดียวกันนะครับสำหรับคำขวัญของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่นั่นไปยาวไปนู่นเลยตื่นใจทำงามตลาดน้ำดำเนินตลาดน้ำดำเนินนี่ก็เป็นตลาดน้ำแห่งแรกในประเทศไทยนะครับส่วนศรีไพรลูกราชบุรีครับแน่นอนครับเขาก็เป็นนักร้องของสิทธิ์สุรพลกันมาก่อนนะครับมาอยู่กินเป็นสามีภรรยากับทางด้านของนักร้องหญิงแสงจันทร์ดาวลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเคยมาลงที่ปัตตานีคนดีของแม่และก็เพลงดังๆอีกหลายเพลงหนุ่มไทยเพ้อรักก็เป็นเพลงทำนองเพลงเวียดนามสงครามเวียดนามนะครับก็ฟังกันไปคุยกันไปบ่นกันไปนะครับอนุรักษ์หารเพลงลูกทุ่งนะครับบทเพลงของการเวลาก็คือย้อนยุคกลุกคราวคุณชอบเราก็ช่วยให้มันมีความไพเราะขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ชอบเพลงเก่าเราชอบโทรมาที่0843002556 0943563991นะครับเหมือนกับทางด้านของคุณผู้ฟังอีกหลายเสียงหลายสายนี่ทักทายถามถึงเข้ามา4สาห5สายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่ม2ชั่วโมงโดยประมาณครับนั่นก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่
ทางด้านของสิงห์นครนะครับพร้อมทั้งคุณสนควรดินควรดินปักพยูนและบ้านปลายนารอฟังกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับมาฟังสิทธิ์สุรพลใช่ไหมผู้นานของวงสุรพลครับคงจะไม่ใช่สิทธิ์เพราะรุ่นราวคราวเดียวกันแหละสำหรับทางด้านของอาจารย์ทองใบลุ่งเรืองนะครับออกจากวงสุรพลก็ไปอยู่ไวยพจน์เพชรสุพรรณเขียนเพลงได้แน่นอนครับฐานแก่ฐานแก่ลากลับและก็เพลงที่3ของพรชัยสร้อยเพชรนะครับเป็นเพลงของสนควรดินฟังเพลง2เพลงก่อนนะครับจากหมู่3สติงหม้อสิงห์นครนะครับกับฐานแก่และก็ฐานแก่ลากลับก็ขอบคุณอย่างล้นกล่อมนะครับฟังกันสบายๆทาง VR Radio 88.75

เสียงแคว้ๆก็เป็นเสียงของลูกคู่นั่นเองนะครับกลายมาเป็นยอดฮิตที่ให้ฟังเพลงแปลกแบบฉบับในยุค2011-12เป็นยุคทองของพรชัยสร้อยเพชรนะครับบางตำราก็บอกว่าเพลงแสบหัวใจนี่ครูไวพจน์เพชรสุพรรณเป็นผู้เขียนให้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าพรชัยสร้อยเพชรเขาก็อยู่กันที่เมืองสุพรรณนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ดังกันมาในยุคลูกทุ่งกำลังรุ่งกันอยู่ในยุคนั้นนะครับส่วนโซโล่ท่อนกลางบางเพลงนี่เขาจะมีแอคคอร์เดียนโชว์หรือว่าจะเป็นแซกโซโฟนต่างๆแต่สำหรับเพลงแสบหัวใจนี่ก็ใช้แคนนะครับแคนของขุนแคนแดนสยามก็คือสมัยอ่อนวงคนเขาย้อยเพชรบุรีเพื่อนซีของอาจารย์การการุณวงศ์นะครับสำหรับสมัยอ่อนวงก็รับเชิญมาเป่าเดียวแคนท่อนกลางแล้วก็คลอกันไปด้วยในเพลงแสบหัวใจยังมีอีกยุคหนึ่งยุคสุดท้ายของสมัยอ่อนวงทำเพลงให้กับพนมนพพรในเพลงเกี่ยวกับเพลงอีสานที่พนมเคยโด่งดังออกจากวงดนตรีจุฬารัตน์แล้วนะครับพนมนพพรก็มีเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าเป็นเพลงเอกลักษณ์ของอีสานนะเสียงแคนคืนเพ่นหรือว่าจะเป็นเซิงสวิงหรือว่าจะเป็นฮักสาวขอนแก่นเหล่านี้นะครับนะก็เรียกว่าสมัยอ่อนวงเข้ามาแจมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวของวงดนตรีสมัยศิลปินนั้นก็มีทั้งการการุณวงพรชัยสร้อยเพชรดำแดนสุพรรณนะก็เคยไปอยู่กับวงดนตรีของศรีนวลสมบัติเจริญหลังจากสุรพลเสียชีวิตนะครับ2511ก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 เดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะไปกันที่เงินกันบ้างนะครับชมทุ่งคนเดินดินคนไม่มีดาวเหมาเข้ามาจากบ้านปลายนาก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 5 โมงจนถึง 1 ทุ่มนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาเซอร์วิสงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้ซ่อมได้สบายมากสำหรับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์กันอยู่ที่บ้านบางดานต้องสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้เลย0624565556ตั้งอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาจากบ้านปลายนานะครับเพลินพรมแดนเงินแล้วก็ชมทุ่งเพลงดังในอดีตคนเดินดินคนไม่มีดาวนะครับก็มาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับเงินทองเป็นของหายากลำบากกว่าจะได้มาเงินนับเป็นพี่มีหนี้นับไม่ถ้วนอย่าใช้เงินก่อนที่คุณจะมีมันก็บอกว่าควบคุมเงินทองดีกว่าให้เงินทองมาควบคุมเรานะก็มีคติเตือนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนต่างๆเหล่านั้นนะเงินและทองของมีค่าหายากนักกว่าจะได้มาด้วยรักและเหนื่อยล้าต้องขยันหมั่นเพียรและศรัทธา
เก็บออมไว้ใช้ยามชราและยามกันภัยเอามาฟังเพลงของอาจารย์เพลินพรหมแดนศิลปินแห่งชาติผู้จากไปนะครับเพลงแรกกันก่อนจาก

ก็เป็นผลงานของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติครับพูดจากไปนะครับสำหรับทางด้านเพลงดังในอดีตเป็นเพลงยุคแรกๆกันจริงๆโดยเฉพาะชมทุ่งนั้นได้รับความนิยมกันมาก่อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณผู้ฟังฟังผ่านกันไปกันอีก4ผลงานเพลงวงใหญ่นะครับสำหรับวงอาจารย์เพลินพรมแดนซึ่งแบ่งกันเป็น2ยุคยุคแรกนั้นก็แน่นอนที่สุดครับเป็นยุคของชมทุ่งหรือจะเป็นเพลงที่ฟังผ่านกันไปคนเดินดินคนไม่มีดาวจากเธอที่บึงบอระเพ็ดนี่เหล่านี้นะครับบางเพลงท่านก็เขียนเองแต่งเองนะโดยเฉพาะทางด้านของยุคที่สองนั้นก็มาแปลกแหวกแนวกับเพลงพูดยุคแรกเพลงพูดอาติศักมังกรหรือว่าจะเป็นโกนจุกสิงโตเหล่านี้นะครับก็เป็นเพลงที่สร้างมิติใหม่ในวงการในยุค2514-15กันในช่วงนั้นอาจารย์เพลินพรมแดนนั้นดังไปถึงฝั่งลาวนะครับเพราะว่าคุณสกุลตลาสมส่วนเป็นภรรยานั้นก็เป็นคนชาติพันธุ์มาจากฝั่งลาวและก็นำเพลงหลายเพลงพร้อมทั้งหางเครื่องนะครับเข้ามาในยุคนั้นก็เรียกหางเครื่องนะครับยุคหลังเขาเรียกแดนเซอร์หางเครื่องยุคนั้นก็อลังการงานสร้างสำหรับอาจารย์เพลินพรมแดนนะครับซึ่งก็ยังมีตลกทั้งเพชรดาราฉายเทพโพงามน้อยโพงามกล้วยเชิญยิ้มโดยเฉพาะทางด้านของเด่นดอกประดู่นั้นก็อยู่กันเป็นเจ้าแรกนะครับยังมีนักดนตรีเด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแดนบุรีรัมย์ป๋าดมหรืออุดมชวนชื่นนี่ก็เคยพาจิ้มชวนชื่นไปทั้งเล่นดนตรีในยุคแรกๆวงอาจารย์เพลินพรมแดนนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงรอบเหมาของบ้านปลายนาแล้วได้มาฟังสุรพลสมบัติเจริญนะครับหญิงกับเสือครูสุรพลลำเกี้ยวสาวสาวฝั่งโขงปองปรีดานี่ก็เป็นเพลงดังในยุคอาบิดิตที่ผ่านมานี่ร่วมกันอนุรักษ์ในช่วงเย็นย่ำยามสนธยานะครับเราทางวีอาร์เรดิโอต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันหรือว่าคุณจะโทรเข้ามาเพิ่มเติมกับเพลงเก่าเราชอบ0843002556 0943563991 5โมงเป็นต้นไปเดินทางเข้ามา45นาทีผ่านต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการร่วมระหว่างสมหมายค่ะเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับรับสายจากคุณฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาหญิงกับเสือครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับบอกว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันนะครับลองทายดูและลองมาฟังเพลงนี้ดูนะครับรำเกี้ยวสาวก็เป็นเพลงยุคแรกเช่นเดียวกันนะครับมาฟังเพลงเก่าของนักร้องชื่อก้องนามปองปรีดาหรือว่าลุงคำปันผิวขำผิวปากนี่เรียกว่าคมเข้มนะเรียกว่าต้องยกให้ลุงคำปันผิวขำปองปรีดาในยุคกับวงจุฬาลัตแล้วนะครับก็ยังมีสาวฝั่งโขงเป็นเพลงเองแล้วก็มีอีกเกี่ยวกับฝั่งโขงอีก4สา5เพลงแต่นี้คุณขอมาเราจัดกันให้จัดกันไปเพลงแรกก่อนนะครับหญิงกับเสือ

ก็เข้ากับบรรยากาศยามเย็นนะครับโดยจะท่านนั่งอยู่ริมโขงแล้วล่ะคุณเอ๋ยเรียกว่าเป็นสวรรค์บนดินกันแท้ๆสำหรับฟังเพลงสาวฝั่งโขงถ้าไปอยู่กันที่หนองคายอุบลราชธานีมุกดาหารนครพนมริมสายฝั่งโขงนะครับแล้วก็ฟังเพลงที่ลุงคำปันผิวขำนักร้องชื่อก้องนามปองปรีดานี่มาขับร้องเพลงที่เป็นตำนานสาวฝั่งโขงซึ่งมีเพลงเกี่ยวกับฝั่งโขงหลายเพลงทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องโขงคืนเพ็ญเที่ยวฝั่งโขงสองฝั่งโขงและยังมีลอยเรือล่องโขงฝั่งโขงในอดีตและก็ยังแต่งเพลงกุหลาบเวียงจันทร์ด้วยนะครับสำหรับลุงคำปันหรือว่าปองปรีดานักร้องชื่อก้องนามปองปรีดา

0: เคยเป็นนักมวยกันมาก่อนนะครับขึ้นเวทีเหมือนกับนักร้องอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นการเกียรติสุพรรณหรือจะเป็นทางด้านของนักร้องที่สวงสันติชื่อสวงสตินะครับเป็นนักมวยใหญ่อาชีพตะบันหน้าคนบนเวทีกันมาก่อนยังมีอีกหลายท่านนะครับก็สู้มาแต่งเพลงร้องเพลงนะฮะเรียกว่าเป็นเพลงเจ้าของสายน้ำฝั่งโขงนะครับรุ่นราวคราวเดียวกับคุณวงยันไพโรจน์นะครับสำหรับทางด้านของปองปรีดานะก็เป็นนักร้องหนึ่งในสี่ฐานเสือของวงจุฬารัตน์ในยุคนั้นนะครับมีเพลงต่างๆหลายเพลงที่เป็นตำนานนะเสียชีวิตเมื่อ6มกราคม2554นะครับเพลงดังมากมายนะเทพีเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นเพลงสาวอยู่บ้านใดหลวงทิพย์ทานทองฮักเจ้าบอกคลายนางเมืองเรืองรักเรืองไพรนี่หรอว่าใจฟังเรืองรักเรืองไพรว่าใจฟังเรืองรักเรืองไพรก็ดูเวลาแล้วก็ต้องพักสักครู่ก่อนเคารพธงชาตินะครับในช่วง6โมงเย็นธงชาติลงเสร็จฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีและก็กลับมาที่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อติดเชื่อมต่อขอเพลงในรายการนี้ก็0843002556 0943563991เดี๋ยวกลับมาครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็คงจะเป็นร้อยโทหรือยังก็ไม่แน่ใจแต่เมืองลพบุรีนั้นก็เป็นเมืองของฐานบกจริงๆนะครับอาจารย์วิไลพนมก็เคยสังกัดฐานบกอยู่ที่ลพบุรีที่นี่วงดนตรีพรพรนารายณ์ก็อยู่วงลพบุรีและทั้งสองท่านที่ร้องเพลงฐานบกพ่ายรักฐานบกที่รักนั้นก็เป็นศิษย์เก่าของวงดนตรีของพรพรนารายณ์นะครับความฝักคำขวัญประจำจังหวัดลพบุรีก็คือวังนารายณ์คู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรามสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองยังมีเขื่อนป่าศักดิ์จุลสิทธิ์หรือก้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์นะอยู่ในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มาราชนั้นก็เป็นราชธานีที่รองลงมาจากกรุงศรีอยุธยาตอนกลางๆนะครับเพราะในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์นั้นบ้านเมืองมีวุ่นวายนะครับคุณหลวงสรศักดิ์หรือว่าจะเป็นทางด้านของฐานคู่ใจของพระนารายณ์ก็กำลังที่เรียกว่าวุ่นวายกันอยู่นะครับเหมือนกับทางด้านของอัครมหาเสนาบดีซึ่งก็เป็นฝรั่งมังค่านี่ได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในยุคนั้นถ้าเรียบยุคนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีล่ะสำหรับเจ้าพระยาวิชาเยนนั้นก็อยู่ในสมัยราชการของแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับพระองค์ท่านก็เลยมาตั้งวังนารายณ์และก็เป็นศูนย์บัญชาการฐานบกปัจจุบันนี้มากมายทีเดียวนะครับสำหรับเมืองลพบุรีหน่วยฐานสำคัญจังหวัดลพบุรีมีศูนย์การบินฐานบกศูนย์การฐานปืนใหญ่นอกจากนั้นยังมีโดยประชาการสงครามพิเศษวันนักรบหมวกแดงหน่วยเคลื่อนที่เร็วนั่นไงยังมีมณฑลฐานบกที่13นะครับก็เรียกว่าเป็นเมืองฐานบกจริงๆแท้ๆนะก็ได้นำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงฐานบกที่รักฐานบกพ่ายรักตามคำขอของริมคลองสำโรงนะครับฟังกันทางวีอาร์เรดิโอ 88.75ก็เป็นเพลงที่อาจารย์ธงชัยและกำพลนะครับหมอผ่าตัดธงชัยและกำพลเป็นผู้เขียนเพลงนี่แหละฐานบกที่รักฐานบกพ่ายรักหมอธงชัยและกำพลยังมีเพลงมากมายนะเป็นหมอสัญญาแพทย์แต่ก็มีความสามารถในด้านการเขียนเพลงนะครับสัญญาพรนารายณ์ก็ได้เพลงท่านหลายเพลงสัญญาเมื่อสายันและก็ยังมีเพลงที่ยอดรักสลักใจกับร้องหนุ่มนาหน้าซื่อบกสรรักแม่ค้ากาแฟฐานบกที่รักที่ฟังผ่านกันไปก็เป็นเพลงของน้ำอ้อยพรวิเชียรมาจากวิเชียรบุรีนะครับเพชรบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นนักร้องในอะคาเดมีก็หมายถึงว่าโรงเรียนการฝึกร้องเพลงของวงพรพรนารายณ์กันในยุคนั้นนะครับซึ่งมีครูเพลงที่เขียนเพลงให้คือหมอธงชัยและกำพลพร้อมทั้งนักอ้อยพรวิเชียรและก็นักร้องที่อยู่กันทางโคราชบ้านเองก็คือสัญญาพรนารายณ์หรือคุณเก่งซึ่งก็เป็นนักร้องที่คุณพ่อทำค่ายชกมวยทำค่ายมวยกันมาก่อนนะครับณัฐพลสร้อยสูงเนินนี่นะสร้อยสูงเนินสูงเนินก็คงจะเดาออกแล้วล่ะนะมาจากโคราชนะครับแล้วก็ประกวดร้องเพลงที่วิทยุวสป.ก็ลพบุรีเองนะครับวสป.เนี่ยก็เรียกว่าได้คว้าชัยชนะพร้อมทั้งสนใจอยู่กับวงดนตรีพรพรนารายณ์อายุ13ปีบันทึกเสียงหนุ่มชาวไร่นะไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ก็มาโด่งดังจากลารักจากสวนแตงรักแรกพกเป็นเพลงแรกและก็ทานบกพ่ายรักที่คุณขอมาครับหมอธงชัยกำพลเป็นผู้ประพันธ์ก็ฟังผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75ในชั่วโมงที่2เหมือนเดิมครับได้รับการส
นับสนุนจากสมหมายข้าสุวิทย์บางด่านสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนโรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้และขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังเพลงครับ0843002556093569991นะครับที่ก็เวลาเดิมประจำตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาก็จัดให้นะครับสำหรับนักร้องจากอีสานรุ่นครูเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดอุบลราชธานีสนธิสมมาตรก็มีเพลงหลายเพลงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตำนานอย่างสนธิสมมาตรส่วนเพลงแก้ของสนธิสมมาตรนั้นเรามีของเดนภาฟ้าใสนะของผ่องศรีไม่มีเราให้ฟังกันดีกว่าครับจากน้องริมคลองสำโรงครับด่วนบขส.และก็คอยด่วนบขส.ต่อไป

คุณฟังอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 ในครึ่งชั่วโมงหลังหรือว่าชั่วโมงที่2นะครับสำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คืออู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางด่านสงขลานี่ก็บริการทางด้านซ่อมเครื่องยนต์นะครับรถของคุณมีอาการยางไหลน้ำเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับแต่ขอเตือนว่าเวลาเมาอย่าขับหลับอย่าไปไม่มั่นใจก็อย่าแซงอย่าเร่งไฟแดงอย่าแซงไฟเขียวนะครับบางคนเห็นไฟเหลืองแล้วก็ปลูดก่อนเลยนะครับก็ไปจ้าเอกันที่อีตรงกลางแยกกันพอดีเพราะฉะนั้นก็อย่าเลี้ยวส่งเดชอุบัติเหตุไม่มีขับขี่นั่งสบายขับร้ายตายแน่ขับแย่รถพังขับไม่ระวังก็ต้องอุบัติเหตุแน่นอนสำหรับเรื่องราวของการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดครับแนะนำนำรถเข้ามาตรวจเช็คและก็ซ่อมบำรุงกันได้ที่อู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากทุกอาการนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ที่0624565556สมัยคาร์เซอร์วิสร่วมกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ก็มีชกอัพก็ยังครับหลากหลายยี่ห้อลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาฟังเพลงของยอดรักสลักใจกันบ้างหลังจากฟังสายันไปท้ายชั่วโมงแรกนะครับยอดรักสลักใจช่วงนั้นก็ป่วยนะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งกันหรือเปล่าเพราะว่าอาชีพกับนักร้องกลางคืนนั้นก็เรียกว่าต้องลงทุนในด้านของร่างกายนะฮะเวลานอนก็มีไม่พอเพียงนะครับกลางวันนอนกลางคืนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเพลงมะเร็งไม่มายิงก็เป็นเพลงหนึ่งนะครับในช่วงที่ยศรักสลักใจกำลังป่วยแต่ไม่ถึงขั้นว่าต้องล้มหมอนนอนเสือมาฟังเพลงนี้กันดีกว่าครับ

กับคนแข็งซ้ายลายมังกรนั่นก็คือคนรักเมียนะครับก็ฟังผ่านกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อนะครับในรายการนี้มีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็6โมงกับ44นาทีได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายคาสวิทแล้วก็มาที่รุ่งเรืองอรยนต์จากนั้นก็ไปที่โรงแรมพนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357ครับต้องขอขอบคุณไปยังคุณฟังที่ขอเพลงของกาญจนามาสิริมานะครับให้เป็นเพลงที่สองดีกว่าฟังเพลงแรกกันก่อนครับก้องไพลลูกเพชรฟังชักหน้าไม่ถึงหลัง

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com